0: မှုနီမမောကိုကလေးတော့ဘုနိုင်ရပကတော့ဖောက်ချံအမ်စီဒီအမ်ပရိုရှမူနိုစတီနန်ဒိုနန်နော်ခက်ပြဲနွေဥခရိုနီကယ်လာမီကစီရိုက်တန်လက်မွဲ့စမားယုတ်စမားတနုကချံကောင်းရေးထန်ကြီးနေအရေးအခုချံတို့အဒမုဖောက်ချံပါ2024နေလာမီကစီဟူးတန်စပုတ်ပါတရားချမုံမခါလီတာထဲအင်နော်နော်ကြောင်းနီစီတန်းနေလောက်ထူပကထောင်နီစီနွေ စတုတ်ခိုက်ကြံအောင်လက်ခိုင်ဒါတဘင်အရေးပါ2024နေ့စီလီနေညွတ်ချံလာဖီဖော်ရီပါရှာအာဂါညွတ်လာပါဖဆတုတ်တရာယုတ်စမာယုတ်တုတ်စမာတနုဟဆိုင်ချံဝိဒါနော်ပါလက်အဒုနေတနူယောနော်ခိုလီဖလုံစပွန်ချံအောင်လက်ခိုင်ထီခန့်ယောနေရိတ်ချံယုတ်နေစီအနိုင်ခေါစပွန်စပလက်ဝနအဖပဒုကနာတန်ရှင်နော်ဟောတုတ်ပနုနော်
1: ဒဲကိုင်ချံယုတ်လအွန်လိုင်းထန်ဆက်ဒဲကမလပဒုတုနောကောင်းနခိုင်ဒဲစတန်ဝိုင်းဆူလဖာကိုင်ချံလူတို့2024နေဖတ်တုန်နေဝိဒါနောရောပိုပကဆေဝိဒါလနုံနဆရာပချံတုကမလတုတ်စမာတနူယောကိုဝိဒါလတနူယောနီထောင်စီနေဖနာဖာအခုတုဆစ်လန်ဆူမှုတုန်နေဝိဒါလနနကိုင်ချံဒီပါဒဲအဝိဒါဘုတနူတုနောကောင်းရှိထန်ကစီလိနေအရေး စီကံပတ်စဒုတ်စီယာကိုင်ချံကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းလိုက်တော့စာထိုင်ရုပ်တနူရုံတော့အကိုင်တုတ္တိယာချဝိဒါလန်ထောင်းနီစီလိနေလာဖီဖော်ဖော်နော်ခံပြန်တီခန့်လို့နေနေပါစပေါပလေးတော့နေရှာကိုဖို့တော့တထောင်ခွေရလိစီရိုက်နေလားစတီမပေါ်ပရိရှာကိုလိုနီပဒိုအစုဖန်လာခံပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုတ်စီယာစချော့ကိုင်ထိုင်ရုံတော့ထော့ဖော်ပါလအခိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်စပေါပလေး ကစံငါဆိုင်ချံရုပ်လေတုပ်ဖူလဖာစုကောင်မူတလိုင်လဖာကပြိရှာခန့်ဆာပဒုအကိုင်းတော့မိထိတ်အရှာလေတုပ်တင်နာပတိခူတုခုဖာဒူမပတ်တန်နဲ့ခန့်ပြန်စပေါပလီကခွနာလဖာလဲမွဲပူချောင်းစံတခင်တန်းချုံဘူနီဝင်းဘူလေယာဘူစီယာဘူမမောင်းစောပါဦးကြီးဥပပိလဖာပါလဲမွဲရှာနုံနဲ့အဖူလဖာဒါဟုလန်ကန်ငါဆက်လေတိရီလင်ငါတိခန့်ကန်ဒီဝေဖနော ကန်ဒီစတာဘာလန်ဟိုယောတုခံပြန်အကိုင်းတော့ဘောချောင်းဆန်တဲ့တခင်တန်းထုံတော့ဆစ်လန်ဆူမှုနော်ဒီတိရှာခန့်ဆက်ပဒူဆူချာခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ဝပယန်းဆူဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလပါမာရီဖလစ်လကပါဖလုံးကချန်ချန်ဆူဆာဆူဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစတုတ်စီယာနီထလထော့ဖာဆူဝိုင်းစပွန်ပလီဂိုင် สกุสมาวดาสะทอปะไซทันโยบีไอเอบีดีเอพีบีเอแลมวยอเมลภาตุสะทอทะบองยาเปอออนไลน์กะทันโยอเมลภาแลมวยสปาวปลิกะสกุสะปะยันตุกระลภาสกองวิดานอกาตุนิบาสปาวปลิกะออนไลน์ไคคันเปียนตุกระตุกะสะกะทันวิดานอโนตุนิบาสปาวปลิกะออนไลน์ไคสะทอลภาชะบองยาโนกะบาโคดะมายตุสมาตะนูลภากะบนา ဟာတုန်နေလေကပါတုံးဟန်တော့လို့လေပါနာနဲ့ဘူနိုင်ရောနော်တိခန့်ဖာစဒုတ်စီယာစထော့ဖာစာထန်တုံးဝိဒါနော်ကတော့ခက်ပြန်တိခန့်စလေးထန်လေးထောင်လောက်အောင်တိပါစပေးစမအခွင့်ရရှာတိခန့်ရောအတူပါစဟုတ်နမတုတ်စမယောကိုင်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကလူတုံးနော်လက်ဝင်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်အောင်လန်ချန့်တိခန့်လက်ဝင်အကူကလဖာနော်စူစာတပ်မန်လဖာကန့် ဒေခူထန်ဒူထန်ဝိဒါအခါကပါနုံနလဲတုတ်ဖော်ရော့ကိုင်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကလူနော်နော်တိခန့်ပါစဒုတ်ဆေယနေနွီစီချံဖာဆူဖောင်းစပုံးထန်တော့ပူလဖာလဲအမွဲ့ဆူဆကနန်နော်စဒုတ်နုံနယုတ်ဒေလဲအမွဲ့တပြန်လဖာတို့သစုတ်ကောင်ဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖာစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချသနူလဖာအဝိဒါနာနဲ့ ญาณีซีนีอิงเยพะสปงทันสุไวเดสไกสวาละออกดิบาสุสะตะพาตุละคะฉันละพาตุสุสะอานาสะนะตะนุ่นนังมายุสมาละคันเปียนตออุปุละพานะโลภาสะปะลาปดูอะท่อกออนไลน์ไคเนาะคันเปียนตออุปุพะไกดองกุลุนิอะท่อนาอุตุสุสะสุผองละพาตออุปุเนาะออนไลน์สะละออกดิบานะโลนากะเปิงเนาะ စုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတုတ်ဖူအတန်ရှိုင်းချောင်ရာဒူတဲ့ဒီနေ့ကြီးဖစုကောင်ထန်နိဝိဒါယုကကုပ်လေနော်က နာရှာကိုပူပပါလက်အထံတပြန်လက်ဖာဘတ်စတုတ်ထံဝိတာလက်ဖာလေထိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆရာလက်ဖာဖဆူစာဆူဖောင်းဖူလက်ဖာကမ္လစပဒန်ငါတောဖူလက်ဖာဘာဒါဆရာလက်စတုတ်ဆရာနော်လောလက်ခိုက်စရိထံကလူနော်ဆိုင်လန်တပြန်ကောင်းအလန့်ခိုင်ထောင်းဝိတာလက်စတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နိဆူဖောင်းဖာနော်ကောင်းကန့်လိုက်ထံလက်စပုံးထံခိုင်ပါလက်ဖာအတိုင်းတူအကစပကထလက်ဖာစေအဝဒနော်လောသောမောလပါစပကထနဖာယောဝုစထထကဒုတုဖောင်းနိစုဖောင်းအောင်တဲ့နှုတ်လံဝိတာယုလည်းစပုံးထံခိုက်ပါအကိုင်းတော့ပတပါနော်လောနာနံအနောကောလက်ခိုက်ဆက်ကလဖာယောပတပါနစာထိုင်ဝိတာနော်လောတနူရောအောင်ချံဝိတာနော်အကြောင်းအိမပကယုထိုင်လက်အခုတ်ချနော်အခါခေါရှာကိုင်းစကုပါကိုတေကစပိစမာခိုက်ပါနစာဝိတာရပါလက်ဆိုင်ထန်လက်တိခန့်ခုံလဖာနောမအခုတ်ကြလဖာလက်ပတပါလဝတ်နောက်တာဝင်နော်လောသစုကောင်ယုစမာတုတ်စမာယုနောကောင်ပါလက်အထုဆတ်တုတ်ဘူးလဖာစပုံးစပလာကိုင်းနဲ့စဖိလန်စပရလဖာလက်စကျုပ်ထာယုတပန်လဖာသစုကောင်ယုစမာတုတ်စမာရန်တရာဖပါလက်အပအဖူကောင်လဖာနောအာဒါဆဖိလန်ယုကုစီလဖာနောကောင်ဖလန်ဝိတာလေထိလန်ထာယုရှာအလန့်ရပန်လိုင်းနောပဒါဘကိုင်ထံဝိတာနောလောခေါရှာကစပစ်စမာလဖာစပစပလာကစခန့်ထိခန့်ခကွနောလဖာတဲ့ပမာဆအနုလဖာပတ်တမလဖာထိုင်နေရှာထဲဝဒကစေဘကစေနောဘာလအဆိုင်ထန်နဲ့ဒီခန့်ကိုလဖာနောအကြောင်းခက်ပြဲဒီခန့်ခေါရှာကအနုနောခိုင်ချံဝိတာယုပြဘူးစာခအတနောလောဒီခန့်ဘစဒုဆရာအိမွတ်ဆောက်ထံဝိတာပုံးလေးနောတောဖူလက်အာဟုတ်တင်ရဆောင်မန်းတို့လက်ကဆက်တို့ဖောက်ထန်အသိခါနစမာယုတုတ်စမာလဖာတနူယောနောကဘာလလဆိုင်ထန်နဲ့ဘာဒီခန့်ကိုလဖာလေပါလကုတိစီတီလောက်ပါလဖာလက်ကနမကနပါလအတုတ်ထိုင်းအောင်မအောင်ကလဖာကလက်ခိုက်ပါကုစီခိုက်ပါနောက်ပါလဖာကလက်ကထောင်းဝိတာလအဖန်လာချုပ်တဲ့အထုံတော့အကြောင်းစစ်တရားပါနော်နော်စီတို့ဖောက်ချံဒေတာချင်းနူယောမတာခွေရလို့ဘုဖကမနလက်ဖေကပိ MCDN ပရိုရှင်မနုစတန်နပါမကပါမရှိကိုကလည်းဆင်
0: ဒူဒိုမီနူလပါအူလနာပေါ်နန်ဇာတန်ဟီမိုနီစင်ချိဘိုင်ကန်လဘုတွိစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်ဇာခတ်ဆုံထုထန်ပေါ်ထန်နာကန်နေဒင်းအမိုင်းစဘီကာ CDF ဟာခါရွှိတူဥပါကန်လက်တီချမော့လုံနာရောငါတွလ်ထာနာကဆောကီပေါ်ခ ோம் ရက်ဒင်တူဗိုက်ပရက်ဆီဒန့်လွန်ဆလိုင်းဆာင်လင်းနွန်းနာကလျမ်ထူချင်းရမ်ကူလ်ဟာခပင်းရှမ်ဘွန် CDF ဟာခါအရွှိတူကန်လက်တီချမော့လုံနာရောငါเอลองนักสวกินตัวท่านักสวกิปอลคอมไวส์ประธานหลุนสลายสังลิงนุนนักเลียมทูเทซีไม่นิไลงานียซีเดียพาคาอีตูจีเอสตัวในเราไลสลายจะจงเลียนทอนอันเอลอกิสลายจะจงเลียนินไม่ทัดทอนอากาศถัดเมซีเซียงรองอาจุดินอจังตีจูเฟียงเต้นกันไทยเรานานขัดลำขัดลำมีกาวนักจวดสิเหลาดินปอลคอมส่งนายไวไทยตูอินอันซิมให้ตีต้องกำเอลอกนักกะเชียมใช้มันมีจูอายุอยู่ดึงอสีดินเซียนเอฟสปอกปาร์เซนสลายเทนีอินอันซิมนุนนักเลียมตูสลายสังลิงจูซิวิลอินจิเนียร์ลองตาอสีอีรัลช่างอีอุกนักหลังนู้หาคาอีมีปีดูพรนักอีรักเข้าหาตูขัลสีจนหัวสีเดียบหาคารักดินทอกอีซินเตลตูขัลสีดันมหามูเลไวส์ประธานตวนวาวจูท้องนี่เล็กกมกุลลวนงาเตียงรักตัวนินฟรอนไลน์ดาวนักตั้มปียาคัลมาเรารีเตลตัวซีจุยทุท้อนเปปาโรอินซีเดพาคาลามินจะสวามีเซียงมันเอาอมชีเลวซีอปัตนีนากาเซียนดาวเซียนเดปอินเทรนนิ่งเทมีรัลกาปอลจูดรอนเชมชัยปีสไนเปอร์เลจเร็กปอลอันเกนทูชินเนชั่นแนลออแกไนเซชั่นชินเนชั่นแนลดิเฟนซ์ฟอร์สเซียนดาวเซียนเดปอินรัลดาวนากีทูลมีเชมชัยปีดรอนสไนเปอร์เลจเร็กปอลกันเกนอซีตินจาอันสวาซีเซียนเอาเซียนเรียบีชั่มถกราเรียลจิรนาหนึ่งบาร์ปนิรินไพทองนี่แหละกลุ่มกุลลวนรกเทรนนิ่งเทนักจูไม่นิไลงานี้เทรนนิ่งกลองหุ่นปะคาตาอันตัวไทยทูทอนเปปารินจ้าอันสวานากาตัวเวกินอันตาลังมีซีจุยเทรนนิ่งเทนากาเซียนเอาเซียนเรียบีดิเฟนซ์เซกเตอรี่ดีเอสเลฟไวส์ชีฟออฟสตาฟVCS in Antel P thai tha jang pek nak an nei number pani training the ral kap pol ju chin
2: nwe du chit du ton lan pi du mya khmyar ko da ka mai sat be chin na ga raw myama pi rin ga se be shaung pi du rin ne pinya yi thauk pu ku nyi nai yi phit par le MCDM ga a bat sin tin set ni de maung lu mwe ga t ူရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
0: chin mi people rang cndf brigade wanisin na tuanin raldo ding an sitin an tarlang chuiranga raldo na ki tul mi sham shai p drone sniper mai thalle chrak pol khal an kenchi cno cndf chu chin brotherhood sungtel munram kil him tu ral kap an si thong ti le kum kul hlon nga april a tan people kom dang pol thon phalam khopi an la thai kaunan ra sang in phalam khopi telin chin ram saklam mun pol nga sal dingin thong ti le kum kul hlon nga october thlai sin thokin van sam thon na เตนกาปินราช่างท่าจังตัมปีทอนอันรนรวงะท่องหนีเลกุมกุลหลวนรกแอปเปิลชะเจมละมะราช่างอินฟลามคอปีอันละไทยซาลซีดอนักครุกลวนะราช่างลัมมีจะถูมินจังอาไลอันทีอีเชียมชัยตินกิมจะหนีลวนจูชินรัลกับจังกบโปลินอันติงะดอนักะชินบราเธอร์ฮุดเลชินแลนด์คองซิลินมีปีรัลกับนุนักลานตูคัลอันอุ้มทูไทยซีกัมเพล็กคอปีราช่างอินวานซามินบอมันคลักทูชินรัมกุลกัมเพล็กคอปีอีปุ่นปัญญาราชางินวันจำินบ่มอันคลักตินตัวสูงทุ่งโปเลวันจำลำรารินประตูโปลินอันซิมวันจำมีบ่มคลักนักจูไม่ทานิเลยรุกจานลำนาจีปังอาเลมินิเลงอาดาราอุลิตสคานิสินอาจำสวกมีเจ็ดไฟจาริกะมีซีราชางิบ่มคลักมีจู BCM เบียกอินเกียงอากลับวากิปะขัดจูขวยตาตีอันไทยเลววันจำกับนักรองอามีปีเลียมตัวเลอินเซียนมีดินหุ่นอันไทยสีเลวดินอันตาลังกำเปล็ดเป็นจูราชางินวันจำทอนอเปเป็นอันกับนาคีเมนิเลียเนียคัลเจ็ดไฟตรทอนวอยนีอันกับเจ้าวัยชั่ววันจำคัลมังอินป้อมทอนวอยรุกอันคลักมีคัลเอาอุมาซีหากาข้อสงหลุดนาเกตราชางโปลกับอันตรงอีรัลวอยปะขัดเตลินมีเลงาอันชีทูเชื่อรำกุลฟลามคอปีสินหากาลำปันตูราชางโปลจูชุนจุงข้อเกียงกาอันตรงอีราลบอยประคัดเตลินมีไหลขัดอันทีทูเทซีไม่ทานไหลงานเนียชุนจุงขวาเลหากขจินกาละเกียดแข่งตูราช่างปอลจุชินเลนของสุเล CNA ดังก็ปินสไนปาร์ทอนอันรักกาปะซีจุยกองนากาดได้ยินมูดินหุ่นประคัดเตลินมีไหลขัดอันทีตีอันหูทู CNA สปอกปาร์เซนินอสิมจุเวกเท่าถอยไม่ในไหลลีอาคัลหากขายสินจุมีสิทธิ์จองว่าหวกตูราช่างปอลจุเฉาล้านสงเกียงอ่ะชินรัลกับโปลินโบอินอันรักกาปะซีดองนักสงะราช่างละมินมีปลีอันทีอยู่หามูเตลินรัลบอยปลีอันเลียมติน CNA อินันซิมจุดินอันกานากิเลียมมาตัวตัวราช่างโปลจูไม่นิเลลีเลนิเลงานเนียชุนจุงขวาจูนิหนิสงไม่ซาอันอุรกางีอินกุลหลวนตุมอากางรัลซีฟลามคอปีอันหลักนูหาคาลำอปันตูราช่างท่าจางจะทุมช่องจูรักโบอินอันกับรีรอยหาขาแข็งไทยสีเลวินชุนชุงข้อเกียงะอันโจลตินไทยซีกะลีทองอินินรำเขลทองกลามีปุ่มสัตนิชองอินรอลเอลวินดุพอร์นักอันตัวทูสกายรำเชนกะลีมิวอีกะลีทองอินะรำเขลทองกลามีปุ่มสัตนิชองอินบางรานเตียนเจ้าวงะไทยดิ่งอินรอลเอลวินดุพอร์นักอันตัวตินมีมารำปุ่มในไงเจนตามยากุยเย็ดพีพีเอ็นเอ็มินจ้าอันสวาซีกันดุงเมนิเนียจะมีรำเขลทองกลาปอลจูทองอินิเปียกมีโรลเอลวินมีปีเปียกมีโรลลงกันไอดูตีมีทุลูทอนได้เต้นดูพอร์นักอันตัวซีดูพอร์นักกีเตลตูปอลจูรำเขลทองตาปอลบางรานเต้นเจ้าวาวงะไทยนักรำเขลทองตาปอลเจ้าวาวกิมเต้นงะไทยดิงเละดานทุนไอนักตีมีปฐุมอันดีละซีราช่างอินเซเลนนักอันเปียกมีอ่ะรำเขลทองตาปอลจูตุ้มตาในอินอันตานิยาจะเวมูเลปอมาปอลลงทุ่มสักซีอินดิกเลวนักรวงะตู้เวกินอันตัวนักซีจุยเลยอ่ะทองอินทุนไอตูปอลีโนทูไอมีเตลินนูมีอุมนากะปาร์เซลทอนรอนเมฆไข่เสียนนักพิดินรำเคลนูมีทองกลาปอลจูอพุนพุนินหาสันนักอันเปียกมีคันอันลุงกิมเลาทูอันตาลังจุดินรำเคลทองกลาปอลปาริไข่ดันนักจูอันเดวิดุพอนักตัวตูทองกลาปอลปาระ pezomin shemnak tua thailo dingin le andil mi pol torel nak ding le ramkip thong tla zau fel tu bur pol khalin aranglamin zauhlia sakdin khal ppnm in andilasi tat panni anthe kok lo thu pnlo pnla central committee thurel naka simphiang nak cha swa nca khal kan hlon zawi adik mi rem dei nak sanga kan kop ding tin an sim thu po u amyu ta lom myaw ye apwe cho pnlo pnla din hunin tat munnia an theno ti mi thu chu adik lo thu le alem tua mi nca khal kan hloni adik mi rem dei nak sang thal pau do thleng naka kan tel pe ding tin pnlo pnla in cha an suasi hi an cha swami chu me ni lei khatin ni lei nga tiang ni nga rei an tua mi central committee lawlak priat rin phei thong ti le kum kul luan riat the nu me ni lei sar inia cha an swami si meeting na ka how to sang le central committee pol thon kim satin an kai atu i ram khel thu ram tin hmun pol khal tha ten rel khomin mailam na tuan nak ding le ronak pol khal mi pi hnen an simphiang atu ria isp myanmar report zawin thu thang then khata pnla tat panhi tin ngan mi le bomu chi kho okka hau ha mi pnlo le bomu chi khon turi hau ha mi pnlo tin an tar lang mi hi adik lo tin pnlo in an sim pnlo din hmunin khon okka khumin tei le nai yin yin su te pathum chu pnloe sram thok dan pol am pa bal ruanga thong ni le kum kul hluan li kum october thlai sin pol komin kan swa zo asi tin an sim an ma khalin aralai ding mi conference longa ayu khang wen khoin a umding ruanga pnlo pnla chu pol kom pakata tat pakhat asi thu an sim fiangi thu thang la tu pol khalin dik lawi an nga mi pol rem sak dingin an ngen phone chui laya pnlo pnla khalin ral sang e NCA min lem rem dai nak na tuan za ten an hloni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dai nak tua ding sang thal pau do thleng na ka an tel pe ding thu an sim ral kem mi pi por sanga milai zon ro nak bom nak pol nga thai nak le do thleng nak za te io thai tu angen mi roi nak pakhat rasuak thai nak ding sanga khal phur zatin kan tel ding asitin an thai ter adang thula pol thon april nikul hluan li le nikul hluan nga nia ral sang kun noi bu aundin hau ha in pno pna p2 set pol chu cro pol thon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu shem shai anra aptin bumin an talang chutin shem shai an apnu lungkim nak vekin sung tel som rok le pakhat chu dik lo zetin an kai an roi thu le chutin an bum tin an thai nu khon tan telin adang sung tel pol chu PNL P2 sit chu kapin PNL PNLA nena anrebel tin ansim khuntan telin polkom sungtel poli nun nak sang hum him nak le pau avoi ni nak do thleng nak mai bal ter loading in PNL khalin tuan vola in kan kil khoi ding tin ansim asi atu kan lo than mi thu thang pol chu MCDM thu thang la tu poli kwat mi asi arak ngai tu du do minan zate para
3: Okay, my mom is in school as well, but my dad is going to work weekend key. As my degree, I'm going to start to bang to a kind of Japan MCTM. To come on, yaki lahi. Stang to chicken egg at a bang to rookie. When assistant book and key, you can chop dragon, but I'll keep bone, dragon, no bang thing. To see at a pond lap box, my god, dragon, no bang and can never watch you chop badly many like Chupung kan cho, amyo tanya nyo yi atsu ya en yu ji, mung stri black pride. Ya, sema ao, hoi ki hak kan cho krakum an sena tang mung man hei. Kata sena krakum an kene, pasyang ma kan cho krakum nun pang sena tang mung plak krakum ji, jub jo spoon, luto, mung Indonesia, mung Thai, mung Poland, Sweden, mai plak krakum mung. Kangai timo ang ako jorve mung kaura mung sna tang kan ki puli yao pao di. Pan mo kada lu pao pa aya sema ang gane kan jo bi yu tap len mung man kat yang kora pu sung kada pokem in kan ki iku hai puli yao stong. Puai selah bi yu no ko ang tomo puai selah berapa si mo sne no tikau jong kra ut kra kui no ti. Mo kenan krong bi yu no. Why is the law in Canada? But more can rub and enjoy the great graphic from tonight at the Union Land. The Kayan, but more black grass, CRPH, my NUG. So, some are the point the great graphic north, and so some point to the grass chop black grass. On the more can grab you, you can jump on the Mugwizi Federal. So, some lean more the more can jump, grab a boom guang, so not can rub and you the sang lang the day the lie. The Kayan, but more can rub and can key and ako. สุสังปุนกุลกระนับยามกับยังรอเกสุสังปุนกุลกระเติมกระจอยปลากระกูจีขโมยอังสันสื่อจีหมายไปอยู่การจอมเมืองของอุ้ยสุสังปุนหลักวานกิขันกระดาษทองสุสังเนปุนต่อไปยังเรากระตัดกับยังตับเล่นมันหมอกระเติงเจอเนาะอยู่นั่นเฮ้สังราจิตจิสุสังลิมอติมอมเมืองดิโมกรีซีเฟดเรเมืองบิดาวสู่หลักกระสกายจุบุงกาย SCEF กระสนาต่างปลากระจูยาปนอยู่กันจอกระกมเตเตระขีพวันกลุยสงายปนอยู่กันจอกระกมอันปลากระ SCEF จุบุงกายดาวตาสอเวสูหมายประมาณจุดจอจุบุงกายนับราสไลด์แรงกูเจออังอาจหมายประกุยปืนกลอมไว้ที่หักกระกมอันหลุดต่อจะชอบกายตามเย็นถุยกระโปรแกรมเองประจอติดตีปืนกลอมอจูยาตะสูอูนับราวงเจยหลักราจุดจออจุยาก็หวยเดียกรากรมอันกระเดากรากรมอันกันแน่ประมอดเต่าเวสูหมายประกุยปืนกลองประจอกิติโยการจอเอ็นโซสูเวยูสังหลังหมายกี้เลือกไขอันประมอดปงติงชอบหลักราสกายอังอาก็กระเดากันจอปืนกลองไปอยู่ที่หลักราสกายก็โมคืออยู่กิติกุยกระหักวันตุโมอันนอกก็ปงติอยู่กันจอสังหลังกระไปอยู่ที่หลักราสกายเฮมันดิมุกุสิเฟดเวกันจีเอ็นสสังปุ่นเนฟเอปลักสนสุเอกันจบจุครีดิยูสสังเนกุยกะหักวันติงลังสเปติปุ่นดิยูกันจอกะกมปลักกะกมลาปอกเตติทลายปุ่นดิกุกะต้องสตังเลจิจิกันแนกระดับเมืองยามากระปอกเอ็มเอ็นไปอยู่กันจอตับแลนกับยังกรอปือซึ่งกับยังก่อนยักอังอาเวกะคำคืออิติติทลายไปอยู่กันจอปลักกะลายสตังไอไอเอ็มเอ็มปุ่นดิโตลายสติส่วนเอ็นกระดาษเรียกแต่ถึงสกายกระดาษแฟนที่เปย์เย็นเหยียงอุทเทงควินกับยังเหยียจองก็ลายตะโมหุยที่ปุยมาจากปลูเมื่อคืนนั้นก่อนยมจองตงาก็ปนกุยกายโยมอกระลัดกระครั้งกระปอกเกมเอ็นหอยกุยตะนมกระขีพวานกาละสงายปลักระไอไอเอ็มปนติดต่อลายสติท่านมองปลักระนอกีแกการจบอยู่ตับแลนมันกับยังกระลายกระกรังกอกุยเมื่อคืนนั้นปลักกระกุจีแขนกีปนที่อยู่การจอลายสร้างส่วนเองโซสังปนกุยกระรักกระซีกับยังกอรอปือเซิร์ฟท่านมองกระปตัดปืนกระควงกระตัดแขกกับยังตับแลนมันแขนกีกระไปอยู่กีกับยังกอรอปือเซิร์ฟมองกระลัดกระหายเมื่อคืนนั้นกระหักแต่ช่างปิบลีก่อนยากดีหอยจะปุยไม้จากปลูกยูบกุยพันขีดกระสนาเกานมคนอยากพันเกาปนกุยกายยืมไข่แอนราหิงตงาพันนมกระดราหิงดาจากเตจิงมันตะเลปะกูปะหักเตะระเคินตะเมียนตายสกายกับยังเนี่ยจองเกอลายกับยังจองฟาดจุดจอตับแลนหอยติปุ่นไม้จากปลูกหลัดชาประมอจุดจอบกุยปนกลอมหอยปนติดติงลายมาส่วนอันตะเตะปนกุยกระตองเฮ้ยหอยตีกี่เดียวเบรสออฟเดอะบรอมตมหอยจาริตงาพันนมไม้กรองกระหอยกิดปุยมาจากปูหอยกุยติเลียเสียตะปูนปอกคนอยากแขนขี่คอหอยตุนแนยืมกระปอกแกมเอ็นต่างยังพ้นจะรังคอกุยตุนแนเมื่อคืนนั้นกระอุกกระกุยกระปึกเสื่อคนอยากคนยอมอังอาคอแกดมอกกระหลัดกระกลางกระหลอกกระส่งยิ่งเกิดที่คนอยากปลักกระจุยตะตีตะลายประมาณจุดจอตะนิโคลัสคอนเซนอาจจะเอินยืนนานเฮสตังปุ่นจิตจิท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษากันแน่ท่านหมอการจอไปอยู่นอกขออังกุยกะปิกในรุมไพรติดลายมาขนาดปลักระเมืองไพรอังอาขออังกุยกะเร็บนอกเป่าดินดักติดปุ่นกราบือซึ่งมันจากบูกระดาขีปูนตะเสียตรงวีได้ก็ปนดิกุยกระยุ่งปลักระจุดจอมีตันยินยุยอสุยาอันยูจิปปนดิกรายลุขว้างปลักวงติงชอบวิดีโอไลน์สางกระขีพรเก่าติสงายท่านหมอปอยสลาไปอยู่ที่แขนขีอังตะมอกุยกะคอกะจอสนกะอดกะกุยคอราบือเซิงแม้ติเก่าจงส์ออฟสปรอมกันจอไปอยู่นอกวนดูอยู่ปอยสลาปฏิตะลายตีนอติบริสออฟสปรอมอังตะมอกุคอปจอปลักกระเมืองปลักไรก่ออังกุยกะเร็บนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันจอกระลัดกระหายกับยังกราบือซึ่งตะตีตะลายเมื่อคือจะไปอยู่นอกกีบเนี่ยอุดกราบือซึ่งพันเสียตะไดเต็มมูเนี่ยจ้องต่อลายเก่าติจองไม้ประมอนเนี่ยจ้องศาสนาเก่าไดมูติดไปกระยำอดยำกุ้ยอาเลียมูปนที่กุ้ยกราบหลักกระซุ่มตะตีตะลายเมื่อจะไปอยู่นอกกีเฮท่านหมอกระเดาขีปูนติสง่ายตัวมวยปูนสง่ายแต่เดือดแต่เต็มมันตะเล่ไว้เงินฉะเนี่ยยังถ้าเป็นอ่านแขนขี่มอคือลายตับเล่นกี่กระดาษเนี่ยยังอ่านปูนที่ปลอกกระปุ่นเสื่อมปูนที่อยู่เนี่ยมากระปุ่นเสื่อมกี่หลอก
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: ကုတ်နိုင်မှုတည်တနာဟိုပွန်တီဂျီဒီရောက်ကကန်ချီအင်တတိဆူဆောင်ပွန်တပ်တဲ့အတီပေါအပေါတို့ကျူဇာတိယူကန်ချောကတတ်ကပြောင်နော်ကီနော်ကီကကုပြူတီအင်းမင်းပလက်ပရိုက်တတိတလိုက်ကရပကမ်အင်ပယူကန်ချောမင်းကွန်ကွီကရထောင်းအန်ကညာပလိုက်တတိတလိုက်ကွန်ဒီကူဖောင်းဟန်မွန်လိုင်းစတန်အင်မွန်လိုင်းစတန်ကတော့ပူတီယူကန်ခိုင်ကရဇက်ဖန် MCTMခါဝညက်ပေကောင်းလိုက်စတံပကရာကပူကဖာဟောဖာရီမိုက်ကေမောကပလတ်ကရမ်စွန်ပေပူချင်းချင်းကစတိုင်တေမောစွန်ပူကတော့ဘီဟေး

ปลาม้งนี่ปลาม้งนี่นี่กลายเป็นจะมาขันซาแกยาบาบิงั้นนี่เราจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบิอาดิพี่น้องแม่ดิปลาม้งนี่ทานพี่รองาดูงูนี่บาผิดตามเร็วมารู้มาอัดแต่สิเดี๋ยวดิอัดแต่สิดาดิโดบาลงมาเร็วเจ๊กันนี่เจ๊กันนี่ทำมาเดี๋ยวเช่นเดียวกันงาอ้างงูไม่สูบบิดอ่ะจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยไอ้เจ๊ชอบใส่จอบปลาตัวเด้ไอ้ไรเป็นว่าใส่จอบมาจ้าบุใส่จอบก็ชอบเราไม่จ้าบุเดี๋ยวนะไอ้ก็น่า

จลุยแต่ทางกาหูเป็นตัวกิมกาวมูกังไตวากูมกาวเจปมอลิมินาพรามกาวนาตะปังนิชาโมมจันนีและจัลนาเป็นไงลำเจลุยเรแต่เทมเรสกันกิวังปูกาวปาลทัตโตที่แจงกตาลำตัวชาโมกุมเชมินพิทักว่าลุชาถอยโมโดรินเพมิชตาชิอาเดชินไงยาชินินิชารมลำพงนีปรังกอนาถึงสัตเลวายลำเจลุยเรแต่มจันนิชาเอเอคันเอเจพีดีเอฟนีปงพองถึงสัตใจไรนะแต่มจันนิชากุมเชมินพิทักว่าพิมโมโดมส่งวันนัดฉันก็ลุยซอนพิลามเรมสัตเชลามเจลุยเรแต่ทางการแต่มจันทากุมเชมินพิทักก็น่ารักนักจีกรูเดสตาร์ลิงจับนิเทพิมอารมณ์ไรนิเพมงสิงลาลุยลำเจลุยเรแต่ตัวแต่ทากุมเชมินพิทักก็นั้นสิเดียมกำกุนิเทพิลานีล้อมายโมโดมลิซาจันเดสกันกิวันละท่าตัวเดลุงวายไรนะแต่ก็ฉันเดไปสิงลาตุนตาไอเมเรนิชาอุปขังพงนิไปกองกรีลูนามตัวสกุตเดลามเรงูมรำลุยลำเจลุกไอมาตัวน้ากุมเชมินพันธบัตรบงลำโคทิ้งสัตย์ละมั่มจ่อเอเปิชตาทาชามุมเรมชามเรลสามลีชิดรามซีครูแมงานาเอ็นยูดินิชิกาสโปรนชิกาเปตามตัวนานาเรกุมเชมินพันธบัตรมุมเรมชานิเปมตุงดานาบงลำโคทิ้งสัตย์ละมันมตุมันเวกโลง่ายมจ่อเอเปิชตาสตามิทาชามุมเรมชามเรลสามสุมชิมสัตซีครูแมงานาเอ็นยูดินิชิกิมข้อกังครีมันตะโกอิมิชตาชิลังยาชนิดาชิกาสโปรไทเรฮัลลัตอปวยนิกโลดันสุยาพงพงเจตุนไดกุมเชนยิมเพนดับโกเอปริชตาทัชชิงกิมขอคังตัดไหลลำลิซามงาชีครูหลังตัดไหลไหวทับบุงนำกูถึงสัตย์ลำลิซาสินิชิมสัตหลังกลัวไหวมจอมุมเรียมชามเรลิซาสุมชิมสัตสีครมนามาเรลคงซามสุมคละนิมาดูเอลำสุดท้ายเร่สุยารับตัวนิกลอดันนาไม่กังวลเดนิเพมาสุโมชานำตุสกุลงาไอกุมเชนยิมเพนดับโกมกามิตามุมเรียมชานิเพซึ่งรีน่าชิงกิมขอคังตัวไหลลำนี้เพื่อกระจายกลัวง่ายงวยเพื่อก็ฟีดิโอท่าไม่ยุ่งง่ายงานนาครีมาตบก็น่าสนทางง่ายรีอิปริชตาท่าชาอุปงกูสันต์เตลำนี้กลัวน่าตุ่มตาสเทนลำนี้เพื่อมาตุ่มเนื้อกลัววานากุมเชียนเพียงตาปามจอตุ่มตามงาสามเสชิจคูและก็ชุนจงชิลง่ายมักมีช้ำถึงหนูชิมเสตคำจารำถึงหนูสิ่งนี้เทียนสมัครไว้งานนาฟีดิโอสุนทามงสุนทางง่ายรีส่งทุ่มก็มีเพื่อสุนทานิตาอิปริชตาเราไงก่อนนะพร้อมดียาชนิดดูครับมันเดลี่มีนเชนิงตอนพับเป็นไอ้ก็ทองเจคุณเชื่อมีนเพียงตับนี่ช่างนามุมริมชานี่เป็นสัตย์ใจนั่นเองเรามุมริมชานี่อารมณ์แรงนี่เป็นวันนี้เชนตัวไหลลำนี่เป็นดีบดุนสุดทางไอ้เพียงกุลมุสมสารมล้อมไอ้คุณเชื่อมีนเพียงตับเตปิวโซดีเพียงพงนี่ก็พับเป็นไอ้เมเรติช่างนามรากตามุมชามเรมสัตย์รมแรงเพียงลามเรมสุนี่เป็นสัตย์กวายซ้อนสัตย์ครูไม่มังนี่เป็นโมตุ่มตามชานี่พังเจไปอินจอยชาวันนาชันกอยลำเจลุไอเต็นท่างกาซีครมไอกนัวมวยมังเปทว่าไอตุ่มตามชานิเปกุมเชมยิมเพนตับนี่ตรงเดไปกระทับสะเต็มจอกระชามุไปซีครมแต่งานนาไดวิจูนิตาสุนทางไอรีกุมเชมยิมเพนตับกอมุมเรมชานียะอันตาข้องสาจันมลอมุมเรมชานียะโรงแรมนี่เปวันนาชันกอยงานนาโมสุนทางไอกุมเชมยิมเพนตับกอไม่กังวลเดนยามซัมซากลอยเปคำลาลูนามจูปองดูมุชาคิมสุนจันเปตัดยาอิงาติโมไดทากอมุมซาลามามจอคุกตันได้ปองดูมุชาจิมิชาล้อมไองานนาโมสุนทางไอรีตรุมกังซิงก็ไอ้กุมเชมียนเพียงทับก็มีสตาก็นามุมริมชานิเป้มาดุงด้านนะบงนำกูกระสัตย์ในเป้มาตุ่มันเวกโลงาติงยังเรียงานามงสุนใจลำเจลุไออยากพังชุมคุณนะมุมริมชานิจอนายบงนี้เป้ดูมกันสิงได้กุมเชมียนเพียงทับก็บงนำกูทิ้งสัตย์ในมาจันยิตาเจลังง่ายมาจ่อเรียลายนามาดูเทบงดีนี้ไปกระทำจุดยานามตัวเช็คมุ่งแต่เป้แบล็กมันนี่แคมปิ้งพงนี้พี่ชอนในชิกาเป้ตามดุนยานาเร่เช็คมุ่งชัวกุมสามุ่งแต่ก็น่าเชื่อโปรไอมุมเรียมชาจอนายบงนี้เป้ดรูมคำสิงได้กุมเชมิ่งเพียงทับก่อบงนำกูถึงสัตย์มจานิทาเจลางายเป้เช็คสุยาคุณอารีลายานามาดูเทบงนี้ไปกระทับดุจยานามาดูแบล็กมันนี่แคมปิ้งบงนี้มิสเตอร์ชิมสุมยาชนิตาเลกาสโปรนาพิลิจินตาเทเรดรูมคำสิงตุนได้ตรานช่างกุมเชมิ่งเพียงทับก่อราจาบุญนิกโลดันนาดิโมกริสลัมจากละคำงาใส่งานามุงกับมุงแต่นี้เป้มาสุโมชาไงซ้อนก้าวมีทามุมมุมเรียมชานเป้ดุงด้านนะอุปกูสัตย์ลำนี้เพชนิชกูต่อแรงไงงานาสุนทางไงรีดรูมคำสิงได้กุมเชมยินเทนทับก็เทียงสั่นบงลีนิทางกาเช็คมงดันโอมินิปิสอุปงนิกอนาเชโปรตันทาไอเลตเอล410บงลีเพมงใจละไงเพมูรวยงานาแบล็กมันนี่แคมปิ้งพงนี้สุนทายรีแบล็กมันนี่แคมปิ้งพงนี้ยะคิงกงคุมงานในจุนสตาก็นาเซปเทมเบอร์สตาร์ทูคราบงลำกินอยู่คันอยู่